0: ก่อนที่จะมาที่ที่ว่าทุกคนทำแบบนี้เพื่อให้เราสุขสุขใจเป็นยัง
1: ที่ฝาก
0: ที่ประสบการณ์ที
1: ่ประสบการณ์ที่เราได้ทำ
2: ทำอะไร
0: เราไม่คุ้มมาก